เอาไปเลยค่ะนะคะตอกจึงแต่ใช้มันยาเสียรกน้ำบ่จึงขนาดมันไรค่ะไรบุมานี่ก็ทำเอาปันดานี่วิชิงเดียร์อาสมาลาไปจับน้ำปุ๋ยมันนี่ที่นี่อบรกนะคะไรแค่นั้นที่กูไปกระทังไรบุมาที่นี่บุษกังนี่ลังมารกน้องจึงอบรกน้องบุษกังก็ตัวนี้น้องจึงอาบุมานี่กลายบุษกังก็ทางนั้นนี่กลายออราสมาลานี่คุยก็ทมารกที่นี่ลังมาไว้ไล่มานี่กระดึงมาอาศึกอุ้งทายก็อับรกนั่งจึงก้ามแก่ใช้มาในนั่งก็ชินานี่นั่งก็จึงอรวจีมันชักตัวราสมาลานี่วิจารณ์ลงปริมาณในรกนักขนาดก็ทายปานอ่ะทักเลยว่าไต่บุกบังมาตรงก็ไปชุกริกขนาดเลยสุกิมันยันรกน้องนรกน้องอังกวยน้ำมุสุมานี่แค่โอ้บ่เสียRajmalani kebang ma bisap tunggu, kubui kota ma. Oborok no norok, ahai no nogo tongpul rogo bo. Pai pori mano, hai keba library rogo thangi pori mano, kubui kota ma rokno. Pula ni simi pai thak zora. Je sijak tongma rokno simi pano jeng shai manani nango, jeng jini kubui kota ma obo jini hani kota ma ba. Oboni srai srai Rajmala.นี่บีจับรกอสกิจตรงมันนี่อับรกนั่งจังก็เช่าทายเช่าไล่เช่าไปบ้างเนาะใช้มานานนั่งก็แต่ใช้มานานในบางอย่างแก่ราชมาลาบีจับนู่นปรินันนี่นั่งไหนโอ้ปรินันนี่กางแก่นรกท่านนี่กรีงี่ต้องกางแก่ไปไม่อะงี่ต้องขับว่าไปนั่นนี่เชฟกรีดอกงี่ต้องกางแก่นรกสเตทนี่กบังมันเอาไลบรารีตรงก็อากรตลาบตรงก็แต่คุ้มลงรกอบตรงก็โอ้บีจับรกนั่นรกอารมณ์ทั้งยี่บวกกระสังกระสังแก่อาจุกุยปริวิมังแต่สัลซาไปปริเบียงก็สัลบรมเนาะให้กับเจ้าพระจอร์แมนอัฟรุนอ่ะทั้งไอ้กระสังไอ้ไลบรารีก็ทั้งไอ้อาสุกิปริวิมังอ่ะบ้าให้เชฟกบังมันเนาะตรงก็จินบอร์รบักษาใช้แมนยาเชียร์รกงี้ฟันออกมาแก่อาบันบ้างเนาะไลบรารีรกไอ้กรุงดีนรกอาราสุกิฟรีมากันเอาเนาะนรกปริมาณนะอาบันก็ใครบอกนรกไปมันขังแก่ตัวไปมันเนาะแต่อาบันเจฟรูจอร์แมนน้องก็กิชักับปุริวิจังจีนีราชารกนี่แบบว่ากอกรกน้อยฟังจีนีไปทักจอร์เจสฮิจักต้องมารกน้อยจังใช่มานั้น

0: ตามหมอให้นาให้ตรงไหนเธอมูข้าอาศัยมาหรือย่างใครมาหรือก็นี
1: ่ออกที่เขาบอกว่าปริมาณมาหรือกระขับเลยจากกระทั่งในอารวาลองนาฮริปันตันเพลงกระเด้โ
2: ดนมาบ้างวารุ
0: เซอร์ให้นาที่ตรงไหนที่ตรงไหนให้ให้เด้บอกว่า
2: วันดีที่มาวันดีมาสุขกับเลย
3: คุณสตางมานี่พุ่งบาร์โรดีล็อกเซตัว
0: มาอุ้มเลยมาเลีย
4: สลักจังเลย
0: ตั้งหัวให้สุขใจ
2: โอ้สตางค์นั่นโอเค
0: พุ่งจังนี่พุ่งบาร์โรบ้าวิ่งไปอยู่ตั้งตัวช่างที่ตั้งนี่เฮ้ยอะไรแต่ตั้งมาเลีย

0: อามานี่อามานี่เอามาเลยทำเลยเลี้ยวเอามาเลยทำเลยเลี้ยวอ๋อเจ้าทองบ่าล็อสลอกก็ล็อสลอกก็อ๋ออ๋อมานี่เอามาแต่ก็แต่ยองเลี้ยมานี่เอามาแต่ก็แต่ยองเลี้ยนู่นตาใบนู่นบ่ตายใจเลี้ยมานี่ผ่าชีดีมานี่นกขึ้นผ่าชีดีอ๋ออ๋อมานี่ผ่าดีนกขึ้นผ่าดี
1: อ๋ออามาย้อยนู่นชาจะได้ดรอนตายชนะใครบ่า